0: ัน
1: นี่ก็จะเชื่อสุดเชื่อมากกว่าคือ
0: เรื่องที่มันมาจากเรื่องว่าต้องโ
1: ทษครับ
0: อาจารย์สุดเชื่อ